แต่กลุ่มกิกระจองคนไหนกิกว่าชิมบ่เฮมาสิสังกัดกันนี่กันเอากันแต่ในใจมาสิสังกัดแกกว่าก็เกลตุอุกเฮอัตแกเกลตุแต่ที่เดียนี่สั่งอัตังตุจิกเฮอาขอยาจิกเฮจิกเฮกิเฮวุจละเฮยังโอเฮกันนี่ว่าคุยกับกิเฮว่าเขาเนี่ยกิเดวิกันนี่ก็ต้องกีตาร์อัคลิโอวันจันทร์กิกาสักกิคุยกับกิเฮโอชาวะเอกันเด็กนี่เอาจาวจุงงาการคุกบิกาการจาวอันอีกหัวจันทร์ละคุยกันแค่จุงเองคัดคากันเหรอทำมากูอาจาวจุงก็ที่นี่กีตาร์อาควาสแต่คุยมาสิสักแก่จุงอยากดักโคว่าคุยก็ที่นี่กีฮิอาวแต่มาซิมจะเกี่ยงยังงอสกุมจะเกี่ยงว่าอยากงอทำจะโปรแกรมกี่จังกีตาร์ว่าขั้นส่วนไอเดมจะเกมว่าอยากขังโก้มันจะเกี่ยสังเกตกลมกะกังเขาก็กีดันนะวะแต่กลมกะเกี่ยกะกัสตราห้องกินมือกะเก้าจุนีอาทิตย์กี่จุลายกลมกะเกี่ยกะกัสตราห้องแต่มูลกะเกี่ยกะเก้าทำมาคุยกะเกี่ยตัวคุยอันนี้ว่าที่สังเกตเกี่ยอันนี้ว่าอันนี้เกี่ยกะเฮอเกี่ยตัวคุยเกี่ยกูว่ากันว่าคุยกันที่นี่เกี่ยยาคลิกมือกันจะตั้งหัวอยากขังกับมันจะโปรแกรมอัตโนมัติกันจะเกี่ยอยากขังกับมันจะโปรแกรมเกี่ยจังเลยคาเฟ่ดีกันกับโปรแกรมเกี่ยจังตัวก็เลยทำจะอ่ะคลิกกันคนนะทำจะเกี่ยสังเกตจะว่าที่นี่จังตะโกอีที่นี่ห้องงานกันไม่กันทำจะที่นี่กีตาร์คนอันว่าเขาอัตโนมัติกันจะเกี่ยขังกับมันค่ะงานว่าโปรแกรมเกี่ยอีกคนจะเกี่ยตัวละงานว่าOm jagian am ngaw am ta program ki gang se ni ki ikko masina masin ulasin ki chom jag kan modat ngaw ta fitagi ko